0: บ่ฟะลัมมาตะบะฮาบิฮิกอลัตมันอันบาอกาซา
1: สามารถ juga Bu falamma nabbaha